ัวใจระวังบ่รอคนโกระวังบ่รอพี่คนโกห่วยนางเอ้ยไอ้เว้าน้ําจนวิ่งแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าเลยบ่ปากน้ําพี่จักเทื่อเอาเขาน้องฮอดตาโตแล้วบ่มึงรู้ล่ะบัดนี้หาเขาเว้าน้ําตัว